บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานาโพลาจะมาแก่หายามกอกๆได้นะหายามกอกๆได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮาโลปาสีโลมันนัวตุยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักบินี่ปงสากบวยบวยลาติหมอกมอย่างมะลูสอลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปาไรอาวาดต่างต่างสลาใดลาละมันกวากบุกิดบุนงติงอีปาไรอาวาด